ดานเสดมาจิกมาลังอดินโดยูเตียงกอนดึกจีกอนดึกกอนดึเดลฟินมิอัลตาเดลฟินมิอัลตานี่บากุโตคนดอกกี้นาวุตุกกินจิกมาตัวดีเคมเบกจามินัตลาเบรานาครันโตอาวครอสซีมาลังกุงกอราเคสเองกันนัสกันดังนี้ซีมาลังเคมเบรานาครันโตตาลีบาโอยมเบรรานาครันโตนี่บาดัดนซีงายโอคนุบัตักตอร์ตันดอสิตมาลังซิโอคาเดกเจนเกกุโตนุบัดนลูกมาจิเคมคอมเบียนต์กันยานิกเกกุโตโซโลคามิสNan dodog nikung gandolo bongori ik doktor ye ngatana o gir ko jere gisa rake mundu o nyamena ga malang nandan kranga sing ni raise de majig malang ad najik maji te ta siti soli ne kem de ino jit na jinu ba wo ino ise de bai to leji sikro de tuk nara di ino yu tia nik bo bu dung go kon de nan dod ka de solo kamis solo kamis ni ba guto kembek mundu te adik ndo ku jogi di siri na so ko ku manto kembar ku jogi ku jogi kan ke mehe do te arab kana saraban na ina jieni ngato ji go moy ku wan rete te bi adik kem labdan provincial ke mundu te berana kranto au kro ik pasteur gabin te communauté ke église de dieu ku mundu ik ngabara dala na ni kranga yo ngabde bongo mono kabara hangan o waito isinge ku doklaya duan ku mundu biro ya duan ku kumra community sarakaba ku mundu mumde ku kine kembe ku njamana te sar kelo ake singe mundu ku koge dotna njige na lal do community yibo ku mundu te singe ku bayo ku singe konei uni rob ku ngal ku do city malang sinas kante dan di sila kembira na kran total bai rai sedu majik malang ni nan dadan si inkai no bata as ka de ku tortan do city ku ri joji kris ba andang lai be no ba de no ba ko tele ta ka de ku ji toy no ba ngandang kalas mber ku ta tol ta te nam tu de marsi rajo cha don du majin ga kan no ba si tok si kin ji ku man no kum si de gu ton ta ba lok maj bas no ba ad de kyam ko be yant awai pak gir ku jara te tog ni ngai